0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: างคล้อย
1: มาหาหมอซิ่น
0: แก้มห้อยหน้าบาน
1: มาหาหมอซิ่นสิ
0: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
1: ให้หมอซิ่นดูแลนะคะ
0: หมอซิ่นพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
1: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
0: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดต

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699 ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3-4ทุ่มที่วันนิมมาน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสหรัฐอเมริกาถอนฝูงบินขับไล่ล่องหน F-22 ออกจากอิสราเอลหลังเสร็จสิ้นภารกิจร่วมท่ามกลางสายตาชาวโลกที่จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดสักครู่มาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้เคลื่อนย้ายฝูงบินขับไล่ล่องหน F-22 ออกจากอิสราเอลหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับอิสราเอลโดยฝูงบินจำนวน12ลำเข้าประจำการที่ฐานทัพอากาศออฟดาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจโจมตีอิหร่านและมีรายงานว่าได้เข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวด้วยสื่ออิสราเอลรายงานว่าเครื่องบิน F-22 ทั้งหมดได้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแล้วโดยมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศสนับสนุนภารกิจพร้อมแวะพักที่สหราชอาณาจักรก่อนเดินทางต่อขณะที่กองทัพสหรัฐยังส่งเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่เข้าดำเนินการขนย้ายยุทโธปกรณ์กำลังพลและลูกเรือออกจากอิสราเอลอย่างเป็นระบบการถอนกำลังครั้งนี้ถูกจับตาในฐานะความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างใกล้ชิดต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาสเปนเฉือนเบลเยียมผ่านเข้ารอบไปชนฝรั่งเศสขณะที่คืนนี้อังกฤษพบนอร์เวย์อาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มแข่งขันกันในเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสเปนพบเบลเยียมโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจนถึงนาทีสุดท้ายของเกมแต่เป็นสเปนทำได้ดีกว่าเฉือนเอาชนะเบลเยียมไป2-1ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายนอร์เวย์พบอังกฤษเวลา 4:00 น.ขณะที่คู่เช้าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เวลา 8:00 น.ติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่อง Monomax Monomax Sport 29และไทยรัฐทีวีปิดท้ายช่วงนี้กันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมจับตาพายุไต้ฝุ่นบาวีที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งวันนี้จะทำให้มรสุมแรงขึ้นพร้อมเตือนระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว ดยในช่วงวันนี้ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทางด้านตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz

0: Fund Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ยบ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Run Forward Extra We play all the hits
2: Don't you know that you are love itself You are love itself
1: Hit musicHit music.

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: มีอาทิตย์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเดินหน้าตามสัญญาชี้เอกชนไม่สามารถยกเลิกสัญญากับรัฐได้โดยฝ่ายเดียวอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
3: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังคงต้องเดินหน้าตามสัญญาแม้จะมีกระแสข่าวว่าบริษัทในเครือ CP ได้ยื่นหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอสิ้นสุดสัญญาโดยระบุว่าล่าสุดเอกชนได้ชี้แจงว่ายังคงรักษาสถานะตามสัญญาขณะที่รัฐบาลยึดหลักกฎหมายระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลผูกพันที่ทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงกันไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสัญญาภาครัฐไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ของคู่สัญญาหากเปิดช่องให้แก้ไขหรือยกเลิกได้ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการขอยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายเอกชนไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยอัตโนมัติและหากผู้รับจ้างละทิ้งงานอาจถูกขึ้นบัญชีดำถูกริบหลักประกันสัญญารวมถึงอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหากรัฐต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงกว่าเดิมพร้อมย้ำโครงการต้องดำเนินต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหากเอกชนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนรัฐมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดพร้อมเตือนว่าผู้ที่เข้าทำสัญญากับภาครัฐต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดหากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประมูลงานของรัฐในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผู้รับเหมาที่ทิ้งงานและให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาต่อกันที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึง15กรกฎาคมนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองจากอิทธิพลของสภาพอากาศที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: ตรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาถูกโดยกลโกงมิจฉาชีพนอกจากจะทำให้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วยังเร่งให้โอนเงินหรือใช้ภาพซ้ำๆและปิดคอมเมนต์ใต้โพสต์หลังจากโอนเงินแล้วจะไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามโฆษณาดังนั้นควรเช็คประวัติก่อนโอนและเลือกร้านที่มีหน้าร้านมีรีวิวจากลูกค้าจริงหากเจอลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อและหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติ

0: MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Woohoo! Mun Forward Extra Music non-stop on weekends

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่ง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับผู้นำสหรัฐเพื่อผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น200 บาทสักครู่มาติดตามครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรคริพับลิกันและเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้ต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,800 บาทขายออกบาทละ 65,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,505 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 65,800 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-24 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: บุ๊ก BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Sengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Lana Navi Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ดรีมจากลิซ่านะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของล้านนานาวีคอนเนคกับวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับเจภัสวัตดูแลคุณครึ่งชั่วโมงนะครับในช่วงกลางวันแบบนี้ฮะช่วยกันเลือกเพลงกับข่าวสารต่างๆด้วยวันนี้มีการประกาศจากกระทรวงยุติธรรมนะครับในไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาเขามีเงินตอบแทนผู้แจ้งความนำจับนะครับค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณแจ้งเบาะแสแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มคดียาเสพติดได้เนี่ยผู้แจ้งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามชนิดและปริมาณของยาเสพติดด้วยนะฮะโดยคำนวณจากสารบริสุทธิ์แล้วก็จ่ายได้สูงสุดถึง 250,000 บาทเลยนะเขาก็จะมีอัตราตอบแทนนะครับเป็นเรทอะในแต่ละชนิดเป็นกรณีไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนครับไม่เลือกงานไม่ยากจน แจ้งเบาะแสยาเสพติดเบอร์1386นะครับยืนยันครับมีความปลอดภัยใช้ระบบบล็อกเชนนะครับในการจ่ายรางวัลนำจับนะครับคือจะปกปิดตัวคนที่แจ้งมานะครับปลอดภัย 100% นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะอันตรายหลังจากคุณแจ้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองนะครับอาชีพใหม่นะครับอีกหนึ่งอาชีพครับ

0: ดเวลาของเจแล้วในช่วงกลางวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับมัน Forward Extra FM 88นะครับมีงานจากไคโก้เอ็ดชีแรนแล้วก็ลอซานรวมถึงแฮร์รี่สไตล์โอ้ยเพียบเลยนะครับรอคุณอยู่ในชั่วโมงหน้าฮะ
1: ล้านานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: Like Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสอนชนภาค2บูรณาการกำลังให้การช่วยเหลือเรือประมงถูกไฟไหม้ในทะเลนอกชายฝั่งสงขลาสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จลูกเรือปลอดภัยทุกคนสักครู่มาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสปก.สอนชนภาค2ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลาหรือไปโป้สงขลาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือประมงบริเวณชายหาดปลาไก่ฝั่งหัวเขาแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาภายหลังรับแจ้งเหตุสอนชนภาค2ได้บูรณาการความร่วมมือกับทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงหลีเป๊ะเข้าพื้นที่เพื่อฉีดน้ำสกัดเพลิงและควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามและส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับเพลิงบนเรือประมงได้สำเร็จจากการตรวจสอบพบว่าลูกเรือทุกคนได้รับการช่วยเหลือออกจากเรืออย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งสอนชนภาค2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการความร่วมมือเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชนไว้ได้อย่างทันท่วงทีทางนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุภัยสาธารณะทางทะเลสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล1645หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการการรับรองบุตรบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานป้องกันชาวต่างชาติจ้างพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยหลังจากที่ได้มีการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศและหากพบผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกูชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: จกิน .com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสัตย์นิสาสืบนำพลอยค่ะกองทัพภาคที่2แจงเสียงคล้ายระเบิดที่สุรินทร์มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในฝั่งกัมพูชาไม่กระทบต่อกำลังพลประชาชนและทรัพย์สินไทยอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาก
4: องทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงค่ำวานนี้ซึ่งประชาชนในฝั่งไทยสามารถได้ยินเสียงและเกิดความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนโดยภายหลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่มีกำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินในพื้นที่ฝั่งไทยแต่อย่างใดซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาต่อกันที่กระทรวงแรงงานยกระดับบริการแรงงานต่างด้าวออกใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมจัดหางานยกระดับการให้บริการแรงงานต่างด้าวกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวดังกล่าวจะระบุข้อมูลสำคัญได้แก่ข้อมูลประจำตัวของคนต่างด้าวข้อมูลหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราข้อมูลนายจ้างหรือสถานประกอบการตำแหน่งและสถานที่ทำงานรวมถึงข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมาตรการนี้จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมาปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:27 ที่ระดับ2.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:27 ที่ระดับ0.41 เมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอม9และบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:19 ที่ระดับ2.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:00 นที่ระดับ 0.25 เมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:00 นที่ระดับ 1.16 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นที่ระดับ 0.70 เมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:38 ที่ระดับ 3.06 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:08 ที่ระดับ 1.17 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจจะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

Music. Hit Music.

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
4: ้

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยเหตุถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับด้านผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเตรียมประเมินรอยร้าวในพื้นที่และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสักครู่มาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการขยายพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมบริเวณวงเวียนใหญ่ที่เกิดเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวเนื่องจากบริเวณถัดจากพื้นที่เดิมยังมีการสัญจรที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นภาวะปกติไม่ได้บ่งชี้ว่าสถานการณ์วิกฤตขึ้นโดยอัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมมีการทรุดตัว20เซนติเมตรแต่ในวันที่10กรกฎาคมลดลงเหลือเพียง8เซนติเมตรการทรุดตัวสะสมรวม28เซนติเมตรซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีรศิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกล่าวว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยจุดที่เกิดรอยร้าวอยู่ห่างจากจุดเดิมที่เคยปิดกั้นประมาณ 2-3 เมตรและยังอยู่ในรัศมี30เมตรที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งในวันนี้จะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่ารอยร้าวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่และหากพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มเติมจะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขในเหตุการณ์นี้ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและอัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินหรือกราวติ้งรวมทั้งลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทางนี้นายชัดชาติยืนยันว่าฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินกรุงเทพมหานครยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและยังคงปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกและแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
10: กรมการค้าภายในกำชับร้านอาหารและผู้ประกอบการต้องแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนตามประกาศฉบับที่68พุทธศักราช2568เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยต้องใช้ตัวเลขอาราบิกเป็นหลัก รายการอาหารต้องเป็นภาษาไทยพร้อมระบุค่าบริการเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนและราคาที่แสดงต้องตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงทุกประการหากไม่แสดงราคาหรือคิดราคาไม่ตรงตามป้ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากขายสินค้าเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนที่พบการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ทันทีทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Woman Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือฤดูฝนลดความเสี่ยงน้ำท่วมในอนาคตสักครู่มาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบสภาพคลองระบายน้ำร.1ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการรองรับและเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีอธิบดีกรมชลประทานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโดยกรมชลประทานรายงานว่าจากเหตุอุทกภัยช่วงปลายปี2568คลองระบายน้ำร.1ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ไหลเกินศักยภาพส่งผลให้เกิดการกัดเซาะและความเสียหายของโครงสร้างในหลายจุดจึงได้จัดทำแผนฟื้นฟูพร้อมเสนอของงบประมาณเพื่อซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยโครงการครอบคลุมการซ่อมแซมตลอดแนวคลองระยะทาง14 กิโลเมตรรวมถึงการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างปรับปรุงถนนเรียบคลองและซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนอกจากนี้กรมชลประทานยังได้จัดทำแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการระบายน้ำในจังหวัดสงขลากว่า243 รายการและโครงการขุดลอกคลองเพิ่มเติมอีก14 สายเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในอนาคตแม้จะอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณแต่กรมชลประทานยังคงเดินหน้ามาตรการแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการเสริมแนวคันดินซ่อมแซมถนนเรียบคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงน้ำมากป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัยเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปี2568ทั้งนี้กรมชลประทานยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 5:33 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:05 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 5:54 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:47 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 5:58 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 6:08 น. ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นขึ้นพรุ่งนี้ 6:16 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:57 นครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: เปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @

0: านซอย6
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์ J7 เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิศกรรมหมอสักกาเดช
3: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราบและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเปิดทางร้านอาหารกว่า 200,000 ร้านร่วมจำหน่ายเมนูราคาประหยัดคาดเริ่มได้ภายในเดือนนี้หากได้รับความเห็นชอบสักครู่มาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเอดพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนโดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดโอกาสให้ร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมจัดจำหน่ายเมนูอาหารราคาประหยัดโดยตั้งเป้าราคาเบื้องต้นไว้ที่ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคสำหรับโครงการนี้เป็นการส่งเสริมทางเลือกด้านอาหารราคาประหยัดไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนและรูปแบบการดำเนินงานโดยเตรียมเสนอของงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรือใช้งบประมาณกลางเพื่อให้ดำเนินโครงการในระยะแรกได้อย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยระบุว่าปัจจุบันสินค้าบางรายการเช่นน้ำมันพืชและปุ๋ยเริ่มทยอยปรับลดราคาแล้วพร้อมเดินหน้าดูแลให้ราคาสินค้ามีความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้นรขอภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่น 4-7 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: Run Forward Extra. We play all the hits. Hey, Mr. DJ.

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคน

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐบาลเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 13-27 กรกฎาคมนี้ตั้งเป้าผลิตกว่า 7,200 คนเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
5: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายผลิตอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.เพื่อเสริมกำลังบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิโดยตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนจำนวน 7,256 คนกระจายปฏิบัติงานใน12เขตสุขภาพทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-27 กรกฎาคม 2569สำหรับอาสาพยาบาลชุมชนจะปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.โดยไม่ซ้ำซ้อนกับบทบาทเดิมมุ่งดูแลประชาชนเชิงรุกใน4กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS แม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อเพิ่มคุณภาพดูแลสุขภาพและเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องผ่านการผลิตอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเพิ่มกำลังคนด้านสุขภาพยกระดับการดูแลประชาชนในทุกพื้นที่และสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งและทั่วถึงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะวันหยุดพักผ่อนของคุณนะคะแต่ว่าดีเจยังคงทำหน้าที่เสมอนะครับดีเจโบมาเสาร์อาทิตย์นะฮะเจอกันที่มัน forward extra นะครับเพลงนี้ stay จากเซต featuring กับอาลิเซียคาร่านั่นเองนะคะมีเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังบ้างหรือเปล่าถ้ามีในช่วงเย็นๆแบบนี้พิมพ์88แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาได้ที่ line @manforward เลยนะครับหลายคนอาจจะกำลังออกกำลังกายอยู่วิ่งอยู่ตามสวนสาธารณะอยากฟังเพลงอะไรสามารถบอกเราได้นะครับช่วยเป็น

0: ผมว่าทุกคนที่ฟังเพลงสากลเนี่ยร้องตามได้อยู่แล้วเนาะดังมากนะครับ To Love Somebody นะครับอ่ะช่วงนี้ผมมีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟังจ้าในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผม DJ Bo นะครับเดี๋ยววันที่1สิงหาคมนี้นะครับต้องบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพื่อคุณจะได้ไปสมัครนะฮะเข้าไปร่วมกับงานนี้ใครที่ลงทุนในหุ้นนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องหุ้นอยู่หรือว่ายังไม่เคยลงทุนเลยแต่ว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัญจรเชียงใหม่จะมีขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับแต่คุณจะต้องลงทะเบียนก่อนนะในงานเนี่ยจะพบกับกูรูเกี่ยวกับการเงินมากมายเลยนะครับจากธนาคารต่างๆหรือจากโบรกเกอร์ต่างๆมีการสัมมนานะฮะอัปเดตเทรนด์เปิดโผหุ้นเด่นจากกูรูอัพสกิลเทรนด์แล้วก็อัพสกิลเทรดของคุณนะฮะติดอาวุธเพื่อปรับพอร์ตสำหรับการลงทุนเนาะแล้วก็มีปรึกษาเรื่องของการเปิดพอร์ตนะฮะกับ18โบรกเกอร์นะใครที่สนใจเรื่องการเงินการทองแบบนี้นะครับก็รีบลงสมัครนะฮะเข้าไปลงทะเบียนกับเขาด่วนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนนะ1สิงหาคมแล้วมาเจอกันที่เชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับส่วนตอนนี้เพิ่มเติมเพลงเลยจ้าพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยนะครับขอเบรกโฆษณาสั้นๆแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อยาว
1: ๆ Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ขอมาเราก็จัดให้แบบนี้นะครับ In the Dark จากเซลีน่าโกเมสนะครับและเพลงนี้คือเพลงปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในชั่วโมงแรกกับผมดีเจโบด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับทาง FM 88เนี่ยจะได้ฟังข่าวครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะฟังเพลงต่อนะฮะแนะนำเลยเข้ามาที่ทาง LINE @manforward ของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะที่ manforward extra ทางออนไลน์หรือจะยิงตรงเลยก็ได้ที่ live.manforwardextra.com มีเพลงนี้รออยู่จ้าI have some help นะฮะจากโพสต์มาโลนดาวิดอัสมายนะครับเลดี้กาก้าและบรูโน่มาสโอ้เพลงโดนๆทั้งนั้นอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกัน Drop Dead นะฮะจากโอลิเวียโรดิโกใครอยากฟังเพลงต่อเข้ามาทางออนไลน์ครับส่วนทาง FM นะฮะเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งตอนทุ่มครึ่งก็แล้วกันนะครับคุณอยู่กับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra และ DJ Bo ถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับหมายคุณ
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนหมายคุ้มทุกโปรโอ้ my godคลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: และนี่คือเพลงที่คุณถามถึงละครับเจมส์อาร์เธอร์กับ Empty Space นั่นเองต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผม DJ Bo นั่นเองนะครับยังมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังในช่วงทุ่มครึ่งแบบนี้ส่งเข้ามาได้เลยนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ Line @manforward นะครับ
1: This is Man Forward Extra 88
0: ส่วนตอนนี้ผมมีเพลงจาก Taylor Swift นะครับชื่อเพลงว่า Elizabeth Taylor ให้ได้ฟังกันเลย

0: ี้ต้องปิดท้ายไว้ด้วยเพลงนี้แล้วนะฮะแล้วก็ส่งท้ายด้วยงานดีๆนะคะที่ไม่อยากจะให้ชาวเชียงใหม่พลาดก็คืองาน Battle Festival 3นะครับเป็นเทศกาลสำหรับคนรักเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับแล้วก็บอร์ดเกมนะครับโดยมีกิจกรรมอยู่ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับ11 12กรกฎาคมนี้นะแวะไปได้ถ้าคุณแบบว่าชอบเล่นเกมการ์ดต่างๆนะครับเขาจะมีชิงรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็มีบูธจำหน่ายการ์ดอุปกรณ์แล้วก็สินค้าลิมิเต็ดนะฮะพบปะนักสังสรรค์พบปะสังสรรค์นักสะสมนะฮะแล้วก็ร้านการ์ดจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับมีพื้นที่ให้ทดลองเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนการ์ดกันโอ้ยตอนนี้กำลังบูมเลยนะดังนั้นใครที่ชอบการ์ดเกมหรือว่าการ์ดต่างๆเนี่ยนะครับก็แวะมาดูกันได้งานนี้ที่ไม่อยากให้พลาดวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังมีอีก1วันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันสักครู่นะฮะตอน 20:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับยังมีเพลงดีๆโดนๆแล้วก็ฮิตๆให้ได้ฟังกันที่รายการคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: ปุ๋ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
5: ้อ๋อยังยัง

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายนวันที่11วันที่20พฤษภาคมและวันที่1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดราธิวาสจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่5และวันที่19มิถุนายน2569ณฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บันนังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและวันที่21พฤษภาคม2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผมดีเจโบแล้วนะครับเพลงนี้ Back on Top ให้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนถามถึงงานที่ผมประชาสัมพันธ์ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับงานเกี่ยวกับการ์ดเกมใช่ป่ะนะฮะชื่องานว่า Battle Festival 3นะครับจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับใครที่สะสมพวกเกมการ์ดเกมโปเกมอนนะครับหรือ One Piece นะฮะหรือเกมอื่นๆนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนหรือใครที่มีการ์ดเกมแบบว่ายังไม่ได้ระดับท็อปเงี้ยมาดูได้เขามีการ์ดเกมแบบว่าราคาแพงๆให้คุณได้ดูด้วยมันเป็นเหมือนงานใหญ่เลยเฟสติวัลเลยอะครับก็เชิญแล้วกันเนาะวันนี้ถ้าดึกแล้วไม่ทันพรุ่งนี้นะฮะไปได้ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะห้างเปิดปุ๊บเนี่ยก็ไปเดินเล่นนะฮะเดินชมบรรยากาศกันได้แล้วก็มีทั้งสินค้าแล้วก็การแข่งขันด้วยนะครับอย่าพลาดแล้วกันนะชาวเชียงใหม่นานๆแบบงานใหญ่ๆแบบนี้จะมาสักทีหนึ่งนะครับ88

0: ื่องเพลงนี้ปิดท้ายนะคะเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังจะปิกบ้านแล้วเน้อจะกลับบ้านแล้วนะครับเพลงโฮมจากชาลีพุทธฟีเจอริ่งกับอุทาดะฮิคารุนั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วสิต้องกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนอนเยอะๆนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าคืนนี้มีฟุตบอลโลก2คู่เลยนะนอร์เวย์พบกับอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์อังกฤษเนี่ย4:00 นะครับแล้วก็8:00 น.อาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองสะดวกดูคู่ไหนบ้างก็เลือกเวลาเอานะฮะส่วนผมสะดวก2คู่เลยลุย2คู่อ่ะสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับเวลาเดิม6:00 น.จนถึง2:30 น.ดีเจโบไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra We play all the hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับปปส.ผนึกกำลังกรมศุลกากรตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองทัพไทยเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่ม2คดีจากเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านท่าอากาศยานสักครู่มาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับกรมศุลกากรกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการกองทัพไทยเดินหน้าปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดผ่านโครงการความร่วมมือด้านการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าอากาศยานหรือ AITF โดยสามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเพิ่มเติมได้อีก2คดีโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569คดีแรกเจ้าหน้าที่จับกุมหญิงชาวไทยตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหากระเป๋าสำหรับซุกซ่อนเฮโรอีนเพื่อเตรียมลักลอบส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยเป็นการขยายผลจากคดีจับกุมผู้ลำเลียงชาวเกาหลีใต้พร้อมเฮโรอีนประมาณ 1.4 กิโลกรัมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนคดีที่2เจ้าหน้าที่ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยจับกุมหญิงสัญชาติเมียนมาตามหมายจับในข้อหาร่วมขบวนการจัดหากระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนจากคดีจับกลุ่มผู้ลำเลียงชาวออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนประมาณ 3.9 กิโลกรัมซึ่งมีเป้าหมายลักลอบส่งออกไปยังไต้หวันเลขาธิการปปส.ระบุว่าผลการจับกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายภายใต้โครงการ AITF ที่สามารถขยายผลจากผู้ลำเลียงไปสู่ผู้ร่วมขบวนการและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติได้อย่างต่อเนื่องทางนี้ปปส.ยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดในทุกมิติพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานหรือเส้นทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวในช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลัง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรอีสานหลังได้รับผลกระทบจากโครงการภาครัฐเดินหน้าช่วยเหลือ8โครงการสำคัญพร้อมตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังตัวแทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและสมาพันธ์เกษตรกรอีสานยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการภาครัฐเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งดำเนินการทันทีและล่าสุดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือพร้อมกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านทั้งด้านกฎหมายผลกระทบทางสังคมและความเป็นธรรมโดยครอบคลุมโครงการสำคัญ8โครงการอาทิการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ4แห่งการช่วยเหลือค่าขนย้ายกรณีพิเศษในโครงการอ่างเก็บน้ำป่งขุนเพชรจังหวัดชัยภูมิการชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์กว่า 5,300 รายรวมถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการฝายราศีสไลด์ในจังหวัดศรีสะเกษและร้อยเอ็ดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาและคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รวม10คณะเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนไก่เกียร์สำเร็จกว่า 27,000 รายลดภาระประชาชนกว่า 3,530 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้ได้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประชาชนไก่เกี่ยหนี้สำเร็จแล้วกว่า 27,470 รายคิดเป็นมูลค่าหนี้รวมกว่า 5,926 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้มากกว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันมากกว่า 2,555 รายสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพิ่มเติมอีก6ครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไก่เกี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: 0818-242-888
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Facebook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความ

0: ลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รูแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Click Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ออกรถใหม่
2: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
2: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
2: ฟรีทะเบียน
1: พรบของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่าออก
2: PCX 160รับฟรี
1: หมวกกันน็อกสุดเท่
2: หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาท
1: มั่นใจบริการหลังการขาย
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
2: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Mun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

FM Forward Extra. We play all the hits. Music.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Woohoo! Month Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยังยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com. Month Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: มี

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE at mr.clinic
1: Month Forward Extra We play all the hits
2: Don't you know that you are love itself You are love itself
1: Hit music

0: ไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผาดแล้วตัวจะ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: เชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: ต้อง Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน
2: MacBook Neo
1: ดาวเพียง 2,990
2: ฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
2: ุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
2: เครื่องเก่า
1: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้ม
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า